0: านาพิเวเลนุงเอาอันเลียงนะเตลาทิสาเอ็กเซตอุตเรียงนะตกตมานี่คติกีเอฟซีลาวังอะโรเบิร์ตกับวีตกวัดเจ้าเต้า
1: อุลกุตซีบีซีก็ตัดมาพิบัติจุโอเคตัดมีอุดิปิกุสตรีทเมลิเกตอิสมาลุนนันเซย์โอเคตัดมูรัสเซมิกอามาลุชัยนัมิกแต่มาลุอาคากุตมาร์ซิวติกันแต่มีโอเคตัดมาเป็กซ์กุตมินิตสักเล่ามาตัดพินาชัวร์เซย์โลกตัวมีอามิชูนักเซย์โกเมลิกามิอุนิอิสมาลุตัดตัวอิตาบันยาคากูจงอาการกูหลอกตัวเองไม่ลงอิตมอามาลุอาตาโคอับบังอิตอับบักเสชียงอิคิวจุอิตเมลิกามิอุกงฮานุลิกาตุนักเอลีดกันนัตเอาเกี่ยวตัดตรงนี้มาสิวลันดอเรียวตอนเข้าที่สักติวหลอกตัวตาโคเกี่ยวตัดตรงมิวนิกอับเปิดสุหลอกตัวตาโคกูกันนัตเลมามีอับเปิดสุตาวกลาวมันตะปุยกุตาวกัจจุน
2: We started last year in the pre-territory.
1: Apa ni pingas pingas kita ko apa cok sama jukan nuna cak nuna bulu apa cok tau lelau tu ilagi jauh lah maju tabanya kago cok nuna bik ngatam ko kena tau ke tertungan ing mit pijut dah tu ning waktu ni tak ko pingas juga lek tengah kena tami uke tertume apa cok ni usi maju upengang.Nuna bibi utak kotau aku aku termaksiumi termacuminga piju kuasa ini mau nama ni kan nama ilisa kejauh ni kau nak telak tu saben ngulak tuit ilagi jauh lutika ubikanut anna nulu tak ko makabe corporation amalukatibe regional government kunuk aula taulak tu Andy Morehouse makabe kangjokang ata tungile pibale nemo.
3: Sitten maan ongelmattuni, pivitse on ongelmattuni, nolneksi loktuudekuna saalahauti, kun se on hattolangat liuvitakkoa.
1: Mä kävin, että ei maa haluttu saalahauti, kun nolneksi ulahtu, kaakulahtu, ne ovat tulleet, sillä katimaisikalla on nyt $10,000 taulutin, ammalu ilisakka jäytymmin.Emang mahu tala kerja kau kan ada mita kosi bisi kau nak kau kote cila tu hangat tuju kau tengen itu -8 tak kau Baffin Bay Davis Street amalukan nengangan Hudson Bay kau jis aku tahu su nasi kau tahu luni Rory McDonald dan umat jual kerja kosi boleh tahu kau tahu jono nampu mahu kalau tu tak kau kau tak kau jumi nak tahu ni tak kau su hangat tala luting.
4: You know, something for me is.
1: Ipinan na pangu si majuita ko jangin ni tako arluit tay ma tako lao si majangin mitsi matali sila tani au jau lao to tako juminak tulari lao to McDonald o kalao to imamay talaga si kohang at yumi ato su June mid October mo abati hang nigeja ni hangata na hatu tiyaw dataman tay malo tako ikaluga su hatu ni kawji sa kutaw su amalo sa pudyaw si majuit imak nunan lo kawji sa kutaw lo ni amalo tamakuni nga umadyo kasu hati ni nunabumi ipigusu kasi uti si umumi yun.
0: ก็ยังมีข่าวอีสาตุสาเอ็กซ์สะดุดตุตมาค่ะฉันนั่งมิดที่มาสิเลเรลังน้ำไม่ลากิตึงมีเนกันวินนาสียอมงาตักที่คุณพี่แกล่งว่ากูอาจุงมิดอุนุกนุวิยนักตุกอกขันนิตุนักเรลิกบุลุนิมาโคกัตตาลุนิกำลังนั่งนั่งสุนิ40มิด60โมกัตตาลุนินิกลาสุนัตมานิ0มิดลุนิAkaigo sa kanilagata ko matokok, sinigo kanituin na realik bulunin makukatalunin. Kanang na ko masunin 40 min 60 mo tikikatalunin. Nuna yung niya tamani 4 min ko masunin. Talog doa milyon nuk nuwiya na aktigok. Kanang na lunin 50 min 70 mo tikikatalunin. Nigla sunat tamani 0 min lunin. Akaigo nuwiya ko matokok.